สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนทั่วญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนโดยหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสทางการจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนไม่นานก่อนถึงเวลา 14:00 นของวันอังคารที่21กรกฎาคมอุณหภูมิที่เมืองกูโจจังหวัดกีฟุสูงเป็นประวัติการณ์ที่40องศาเมืองนางโอยะในจังหวัดไอจิสูงถึง 39.7 องศาขณะที่เกียวโตอยู่ที่ 38.2 องศาส่วนที่เขตเนริมะในกรุงโตเกียวสูงถึง 37.5 องศามีประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุไปจนถึงโอกินาวาหญิงในช่วงวัย20ปีในเมืองคูมางายะทางตอนเหนือของโตเกียวกล่าวว่าร้อนมากร้อนระอุจนรู้สึกเหมือนจะละลายขณะที่ชายในช่วงวัย60ปีกล่าวว่าเหมือนถูกลมร้อนพัดใส่อยู่ข้างนอกได้ไม่เกิน30นาทีทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้เพียงพอเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือรบจีนได้ฝึกยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นรอบเกาะทางใต้สุดของประเทศทางกระทรวงระบุว่าพบเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ2ลำและเรือส่งกำลังบำรุง1ลำจากกองทัพเรือจีนพร้อมด้วยเรือฟริเกตของกองทัพเรือรัสเซียอยู่ห่างจากเกาะโอกิโนโตริชิมะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ330กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นยืนยันว่าเรือทั้ง4ลำกำลังแล่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือต่อมามีการยืนยันว่าเรือ1ใน4ลำดังกล่าวซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ทำการฝึกซ้อมอยู่ห่างจากเกาะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรและอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นลูกเรือของเรือพิฆาตจีนได้แจ้งให้เรือที่อยู่ในน่านน้ำโดยรอบทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลาของการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าเรือฟริเกตของรัสเซียอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงในขณะที่มีการฝึกซ้อมกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นมองว่าการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อาจเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงทางกระทรวงได้ติดต่อจีนผ่านช่องทางทางการทูตและยังคงดำเนินภารกิจติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหลังมีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเตือนว่าอิหร่านจะต้องชดใช้หลายเท่าตัวทุกครั้งที่สังหารทหารอเมริกันผู้นำสหรัฐโพสต์คำขู่ดังกล่าวทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยระบุว่าเขาได้ถ่ายทอดคำสั่งนี้ไปยังผู้นำกองทัพรวมถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้วการโจมตีดำเนินต่อเนื่องมา10วันสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานแถลงการจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเมื่อวันจันทร์ที่20ซึ่งอ้างว่าได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคนี้หลายครั้งนอกจากนี้ยังระบุว่าได้ทำลายโรงเก็บโดรนในบาเรนและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่ฐานทัพในคูเวตหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ได้เสนอให้หยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อลดความตึงเครียดแต่ทางหนังสือพิมพ์ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับ NHK ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งมั่นที่จะให้อิหร่านรับผิดชอบต่อสิ่งที่สหรัฐอ้างว่า
เป็นการละเมิดข้อตกลงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุสและการเสียชีวิตของทหารอเมริกันเมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังกล่าวว่าการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มุ่งเก็บกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มลองขุดค้นในตอนใต้ของไต้หวันแล้วคณะผู้แทนจากสมาคมญี่ปุ่นเพื่อการกู้คืนและส่งผู้เสียชีวิตจากสงครามกลับประเทศพร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นได้เริ่มการลองขุดค้นเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมบริเวณชายฝั่งเทศมณฑลพิงตงที่อยู่ติดกับช่องแคบบาชิน่านน้ำรอบช่องแคบบาชิซึ่งอยู่ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์เคยเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในช่วงสงครามผู้เข้าร่วมขุดค้นอย่างระมัดระวังในพื้นที่กว้าง2เมตรยาว2เมตรสมาคมดังกล่าวได้รับมอบหมายจากกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นสมาคมระบุว่าหากพบอัฐิผู้เสียชีวิตก็จะประสานงานเพื่อเก็บกู้ต่อไปมีการประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตหลังจากที่เรือดำน้ำสหรัฐจมเรือรบของอดีตกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นสูงกว่า 100,000 คนมีรายงานว่าร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งพิงตงการขุดค้นจะดำเนินการใน2จุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตจากสงครามในไต้หวันไม่ค่อยมีความคืบหน้าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนายคุนเคนตะประธานและ CEO คนใหม่ของ Toyota Motor กล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกนายคนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร Toyota ในเดือนเมษายนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเขากล่าวว่าผมคิดว่าสถานที่ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับ Toyota คือโรงงานผลิตและว่าในฐานะผู้นำหน้าที่ของผมคือการรับฟังเสียงของพนักงานที่อยู่แนวหน้าแล้วทำการปรับปรุงหรือที่เรียกว่าไคเซ็นมีรายงานว่าโตโยต้ากำลังมุ่งเน้นไปที่การลดจำนวนชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาและการผลิตบริษัทจำหน่ายยานยนต์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้จำนวนชิ้นส่วนที่ใช้เพิ่มขึ้นและสร้างความท้าทายเรื่องพื้นที่ในโรงงานในคนกล่าวว่าฐานคติของระบบการผลิตของ Toyota คือการลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดสินค้าคงคลังและพื้นที่จัดเก็บพร้อมเสริมว่าทุกวันนี้เราก็ต่อยอดจากแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้อยู่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่21เรื่องการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองอยู่ครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอกไกโดค่ะวันนี้สองคนนี้นัดกับไคโตะที่หอนาฬิกาซัปโปโรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้งคู่กำลังรอไคโตะอยู่ภายในหอนาฬิกาเพราะข้างนอกอากาศหนาวและตอนนั้นเองทำก็ได้รับโทรศัพท์จากไคโตะค่ะ
0: ฟังบทสนทนาตรงนี้กันครับ
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ。
1: カイトโทรหาทัมโดยพูดว่าม
4: しもし、タムさん。
0: ฮัลโหลคุณทัม
4: 今どこにいるの？
0: ตอนนี้อยู่ไหน
1: ทัมตอบว่า
3: 時計台の中にいます。
0: อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ
1: ไคโตะถามกลับไปว่า
4: เอ๊ะ中？
0: เอ๊ะข้างใน
1: แล้วไคโตะก็บอกทัมว่า
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: งั้นผมก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ทัมตอบว่า
3: わかりました。
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: หลังจากนั้นสักพักไคโตะก็มาถึงมิย่าเห็นไคโตะก็ร้องเรียก
3: อะไคโตะ
0: อะไคโตะ
3: こっちこっち
0: ทางนี้ทางนี
1: ้ไคโตะรีบเข้าไปหาสองคนนั้นแล้วพูดว่า
4: ごめん遅くなって
0: โทษทีที่มาสาย
1: ก็น่าดีใจนะคะที่ในที่สุดก็ได้พบกันค่ะ
0: ครับหอนาฬิกามีลักษณะเป็นอาคารไม้สีขาว2ชั้นบนหลังคาสีแดงมียอดติดนาฬิกาไว้ด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยู่ข้างในหอนาฬิกา
3: 時計台の中にいます。
0: ความหมายครับคำว่า
5: 時計台
0: คือหอนาฬิกาและ
5: 中
0: คือข้างในต่อมาคือ
5: 時計台の中
0: แปลว่าข้างในหอนาฬิกาคำว่าน
5: ิ
0: คือคำช่วยที่บ่งชี้ถึงสถานที่และ
5: います
0: แปลว่าอยู่ซึ่งก็คือคำกริยา
5: いる
0: ที่ผันเป็นรูปますนั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะอธิบายการมีตัวตนหรือจุดที่อยู่ของใครสักคนใช้คำกริยา
5: います
0: ครับ
1: เราได้เรียนคำว่าありますในบทก่อนหน้าเอแล้วいますต่างจากคำนั้นยังไงคะ
0: คำว่า
5: います
0: ใช้กับคนและสัตว์นอกจากนั้นต้นไม้และอะไรๆที่เป็นสิ่งของใช้คำว่า
5: あります
0: ครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ
0: เมื่ออยากจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้พูดชื่อสถานที่นั้นแล้วก็เพิ่มคำช่วยนิจากนั้นก็ต่อด้วย
5: います
0: เข้าไปครับระบุชื่อสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญตรงนั้นเพื่อให้คำอธิบายกระจ่างชัดยิ่งขึ้นดังเช่นในสำนวนหลักอยู่ข้างในหอนาฬิกา
5: 時計台の中にいます
0: และลำดับคำควรจะเป็นตำแหน่งที่อยู่จากนั้นตามด้วยคำช่วยโนะแล้วก็สถานที่ที่เป็นหมุดหมายแล้วต่อด้วยนิอิมัส
1: สถานที่ที่เป็นจุดสำคัญหรือหมุดหมายอย่างในสำนวนหลักของเราก็คือหอนาฬิกาโทเคไดและตำแหน่งที่อยู่ก็คือข้างในนากะถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ทีนี้ก็มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 時計台の中にいます。
1: พูดกันได้คล่องใช่ไหมคะ
0: เ มาฟังบทสนทนาซึ่งชายคนหนึ่งกำลังบอกผ่านโทรศัพท์ให้อีกคนทราบว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนครับ
6: いまどこにいますか改札の前にいます
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: いまどこにいますか
1: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
0: คำว่า
5: いま
0: แปลว่าตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายถามว่าอยู่ที่ไหนพูดว่า
5: どこにいますか
6: 改札の前にいます
1: อยู่หน้าประตูตรวจตั๋วครับ
0: คำว่า
5: ไคซัต
0: แปลว่าประตูตรวจตั๋วและ
5: ไม
0: ่คือหน้าหรือข้างหน้าดังนั้น
5: ไคซัตโนไมนี่
0: จึงแปลว่าหน้าประตูตรวจตั๋ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดคำตอบซ้ำต่อจากคำถามนะคะ
5: 今どこにいますか改札の前にいます
0: ลองอธิบายถึงสถานที่อื่นๆกันดูครับสมมุติว่าอยู่ในร้านสะดวกซื้อคำว่าร้านสะดวกซื้อพูดว่า
5: コンビニコンビニ
0: แล้วก็อย่างที่เราเพิ่งเรียนไปคำว่าข้างในคือ
5: 中
0: เชิญครับ
3: コンビニの中にいます
0: เอาละครับคราวนี้สมมุติว่ายืนอยู่ข้างๆจุดประชาสัมพันธ์คำว่าจุดประชาสัมพันธ์พูดว่า
5: information information
0: และคำว่าข้างๆคือ
5: 横横
0: พูดได้เลยครับ
3: information の横にいます
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมที่คุยกับไคโตะทางโทรศัพท์จำไปทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: わかりました
0: คำว่า
5: わかりました
0: แปลว่าเข้าใจแล้วเป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบว่าเรื่องที่เขาพูดนะเรารับรู้และเป็นที่เข้าใจสำหรับเราแล้วครับ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะ
5: わかりました
0: ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
7: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
7: わかりました。
3: あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ในวันนี้คือร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรไปร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
1: โอ้โหเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ซื้อข้าวปั้นโอนิงิริเสมอเลยค่ะบางครั้งก็ใช้เป็นจุดนัดพบด้วยค่ะ
0: ครับร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและเปิดทุกวันตลอดทั้งปีครับขายของมากมายอย่างเช่นข้าวกล่องข้าวปั้นโอนิงิริแซนด์วิชขนมสารพัดอย่างลูกอมหมากฝรั่งช็อกโกแลตแล้วก็มีชามีน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะครับตลอดจนนิตยสารแล้วก็เครื่องเขียนด้วยครับบางแห่งก็ขายแชมพูผงซักฟอกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งชุดชั้นในครับ
1: ดูเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ
0: ก็เกือบครับแล้วก็ยังเบิกเงินจากตู้ ATM ในนั้นนะครับแล้วก็มีตู้ให้บริการอเนกประสงค์เช่นเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตที่จองล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามในคราวหน้านะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.